ปิดบ้านค่ะฟังไม้ผุดบัดขอสังการในแมคเคิลเดนิสรอดสังกลับควาย We never see them. It was tried to me.

ในปิดบานกระทุบฟังไม้โหดและคอสการ์ดแมคเคนเดนสุราสังและควาย We never see them. It was trying to see it.

ไปปิดบ้านกระทุบฟังไม้โหดและขอสังการณ์มาเกิดจะมาสุราสังและควาย but we never see them it was trying to